อันนี้ให้ถ้าปุระจากนั้นตัวช่วงมัวอะไรที่เก็บคลาสเก็บมัว examination ละ 100% pass result ลาวปุระจาก government higher secondary school อันนี้วระกระ government secondary school Italian อันจากอันสันกงเลี้ยงช่วงมัว principal headmaster จังดาวอันจากอันสันวิกา facilitate กับปุระเนกาดัลลาวระกระอันนั้น deputy commissioner วิกาท้าวตาอันจากิน education system ฮีสายังก็ section กูปุระพูดเอาอันจากอันสันมัวกลืนพูดคือสังกัดที่วันเตยตุนมันราช่วงมัวปีกันบันจังดาว school สานังอันจูเนราเนกาคืออันจาก environment บันคือตรายันเนกาวิกาลายชูพีปุระเนกาเคลียวตาRakin State Gungra Anja Uniform Service Combined Examination Lohin Kin Katalmokdam Pawan To Yasilai Ngit Kemokumbrenra Exam Koyoma Tempihi Angung Luk Tawang Gungli Training Program Mantau Pudadala Anja An Training Program Rawan To Shomu Ali Exam Kanda Koyoma Anja An Men Ksit Kasam Pundapihi Alang Brenne Shomu Invigilators Alek Exam Gungluk Officers Hu Matau Anja An San Tong Matawi Brenne Doneka Kreu PudadalaAnja an program lek wan deputy commissioner ali tawang hai anja rinchin leta anja an ka shomo APPS bihela examination ka yumang tawang gung le anja center shan hi lingthong sining leng sining dunai ka nika thau puda dala ra FIFA World Cup anja lau hinking tarmok dam pha dung lika hata yo man dane ka dala anja opening match wan Mexico nang South Africa khile ko maning da khrelpoAnja an tournament wan to United States, vreka Canada, vreka Mexico, anja an country samgung lak khili yu maang danae ka kreopu. An tournament lak wan bishi mugrin teams hu matau anja an san wan viye mugrin match khili yu maang kumbu yurat danae ka kreopu da dala. Vreka ra final wan halu yatong lai ngike monant mora khili matau danae ka kreopu. Adapto an maalekin kumanda zai yadeh.

ในอากาศฟอนี่อีตานก็ดิบริเกนไหมมือจลังคำเตะคำตีเฮากูมาหอมันในวันแก่สับเตะหลักในปีไต่ทรงเฮงปะเศร้าตัวสักเร็ดปีเมืองเฮงซัมปาเป็ดสเป็ดตัวศาสนาทรงเฮงหาปะเจ็ดสิบตัวอิงนาจิปีเมืองทรงเฮงเศร้าหุตัวเนินจุนในสิบเอ็ดวันเข้าคามลูกเจ้าตั้งเส้นนำสู่ไม่หันในทอมคาตาจะหั่งเจ้าว่องเขาลองตั้งเมืองไหมอันเขียนเหลี่ยงในแก่ลองอันเอาขนีอูนีกุนฮิตให้นาเขานำนี่สิ Prime Minister Narendra Modi มาไหนว่านังไหนว่ามานำหอเฮปูกุนฮิตให้นาเขาขนตาเนื้อไหนจะว่องลองอันทุกฮิตเปลี่ยนกุพันฮิตกันสุนำนี่สิว่ากะเยาในโซเชียลมีเดียไม่เต็มไปสิมิสเตอร์โมดีว่าเฮปูเหลี่ยงตวงคุณมึงเฮาปูนิวทริชั่นมาห่างมายอมคันซำเฮาปูมึงขันนี่ไหนกุนฮิตให้นาเขาเขียนอาเขตลงนำสพังนังว่าพีเอ็มกิสานสัมมานนิธิไงกรอบอินชูเรนซ์สกีมไหนเขาคุมไหวเงินคำกุนฮิตให้นาไหนเขาซูรวยตังแอกริคัลเจอร์เซกเตอร์ก่อเอาเครื่องสุนำเอาตั้งใจพีเอ็มกุซุมสกีมซีกุนฮิตให้นาเขาตั้งใจโซลาร์เอเนอร์จีก็อุปินยาวมิสเตอร์โมดีไงก็ว่ากิสานเครดิตการ์ดไหนกุนฮิตให้นากุนหลิงมูหลิงไก่กุนฮิตหลิงป่าเขาไหมตั้งใจเอาล้วนเอาไงเหรอกะยาวสฟังจะว่อง from seed to market initiative ไหนก็กันป่าใครพักเยอะอันกุนกันปลาใครพักเยอะอันกุนฮิตให้นาเขาไหมตั้งใจหลงกะเยาลองนั่งว่าโดรนซอยล์เฮลท์การ์ดคันซัมเนเจอรัลฟอร์ติไลเซอร์สในเขาก่อกุนฮิตให้นาเขาไหมตั้งใจหลงเยาเนี่ยสิพรีมินิสเตอร์โมดีว่ามาน้ำหอยูเนียนมินิสเตอร์ออฟสเตทฟอร์เอ็กซ์เทอร์เนลแอฟเฟียร์สแอนด์เท็กซ์ไทล์สจูว่าปาบิตรามาร์เกเรต้าไหมกุนลุงเจลาโลวอร์ดิวังโลวอร์เซียงเขาปัญจัยลีดเดอร์สไงกุนซิงเมืองเขาเปียวยาเฮ็ดนี่นี่หับกะเยาวันมังอาเนียลิกาบาลีไหมมือนังสะพังเต้นูเลียมอมูไหมเจ้าฟูมันเจ้าว่าอมูโปรเจกต์อันเอาขันตาเนื้ออันจะว่องเขาเฮ็ดกันสู้ในเขาเฮ็ดนี่นี่แก่กันหน้าตาไปไหมสตีทเฮาก่อตักฮันนี่มันเจ้าอกกับเจ้าปองรวยราคาซ้อนเหล็กเขาผาซ้อนเหล็กสุไหนซิลองพันไหนเขาทกมาปีนน้ำขันซำจะหังเมืองเฮาข้ามพันไหนเขาอันตั้งไอเหลืองน้ำซิว่ากะเยาจีฟเซกเตอรี่จีว่ามานิสกุมารวันมังอาสะพังIt state level and court meeting nai hit hu si pongloi action taken report an saphang 7th state level and court meeting nai tainu liam kayao saphang mai pongloi amu nangwa district level mai luang au sau khai drug kendra luang au sau hit sun kani ganja nai khau kanpa nai khau khansam luang kanpa choi au ni la kha ken ka phing kเกณฑ์เต่าในเขาเต้หนูเหลี่ยมกะเยามือในจีฟเซกเตอรี่สร้างข้ามสีปองรวยโปรแกรมส์นังว่าราคาหยุดเข้าไหมซ้อนลองนี่เอาหูเอาตองสีตั้งเพชรไหมมาเหอจอมในเขา educational institutions ตั้งไล่ไหมกันป่าอันไหนเอามูเหอฮิตในสีสร้างข้ามกะเยาเหอดิปตี้คอมมิชเนอร์อันเจลาดิวังเวลีจีว่าบักิร์นิวยอร์กมันไหน coordination meeting อันเลืองอัน education department เขาเนอร์ conference hall circuit house อันนี้ไหมเอาตังกะเยาวมือไหนพงติจาร์อันอมูฮิตนีลุงกันไหนเขาไหมยุงอยู่ปีจูมกะเยาว deputy commissioner มันเจ้า principal headmaster ไง subject teachers ตั้งไลอัน government high secondary

0: สกูลอันนี้นี่ไง government secondary school Italian เข้าไหมยุ่งอยู่กะหั่งเอามา 100% result เขานำหอจะหั่ง special result drive and uniform service combined examination 2026 training program อันเลืองเนียกาลวังปู convention hall ตะวังไหมมันไหนเอาตังค์เขยา exam ไหนหนึ่งจูนไหนสับซีวันไหมตักเอาตังค์มาอยู่หอThird District Task Force for Immunization Meeting ไหนใน DC Conference Hall นำสายไหมวันมังาเอาตังค์เขยามือไหนปองลอย Universal Immunization Program อันเนียเจลาไหนใต้หนูเหลี่ยมเขยาขันซำปองลอยเอาเครื่อง Routine Immunization Coverage ไหนตานว่าเขยาปองลอย Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act ก่อตานว่ากันเขยาเขาตัวเลียนมาตรง FIFA World Cup 2026ไหนมาไหนตะกูมาเยาปฐมาเม็กซิโกเขาตั้งเมืองซาวด์แอฟริกาตะเคียงกันเยาตัวเลียนไหนตื่นเนินจุลัยในเซปเกาวันเนื้อเมือง US เม็กซิโกไงเมืองแคนาดาไหมตักเอาตังมาเยาหอปีไหนตัวเลียนไหนอันตั้งเมืองไหม World Cup อันเยอะซาตักเปลี่ยนมาเยาทีมซีเซปเปตอันน่าตู้ลิ้นไหนไหมตักขิงกันมาเยาหอจะหังมันไอเขาข้ามเตอร์ใครในน้ำหอมันไหนมูอุ้ยข้ามไหมมูข้ามลูกเจ้าซ้อนข้ามเมืองกลางไหมฮันไอทอมคาตา
1: 在等很多什么感动黑体和不想少嘴来回门将穿西装欧扎文恩娃当将平山让你看怎本人为变成了他们不变在龙里向让你和装欧恩从看正别当将你行空心恨正门穿欧是这个啥装文装欧扎文สังวามืออันหางสู้จ่อยอยู่รถไกวโคไปไหนมีดังห่มขังเจ้าเปลี่ยนผู้เอิ่มขางเศร้าเนื้อหุ่นเพียงเจ้าลาพี่ผู้มีมีเฮาไก่เจองี้ชันสังตัวไหลโคหูจังไรสำตั้งจังมีอันชันน้ำไว้เส้นเพียงเฮาไหนงาป่ายังดีจังคงไว้มีเสียตัวจริงรองตังไก่ตังพองก็เฮามีมาเมานี่เทียงชุบเทียงคำเจ้าสองบ้านนับเลือนเพื่องเปลี่ยนดังยังลุงเมียวนี่จ้างเสียดไปเฮาเปื่อนหันหัวเสียดนี่เฮาสติเตี้ยเพียงไว้เครื่องมันพังจันเจอกูหนูหันลาเสียงสองบ้านเหลืองเขียวเมียวหันลมเปิดในจังว่านางยิงผู้พองเสือพองหยาดกึ่งในเขาจืออรสาจังเจ็ดช่างยิงเดียวในจำรัดด้วยมือสู้จ่อยอยู่รถไกวคู่ไปพาเอาผู้ห่มขังควบนังทูแก็บขางไกวกาเศร้าเพียงเฮือนลงด้วยลาที่ผู้มีเมาหนีลีเล็บขันเปืองมีเจอเยอะตาวันมีขันนากันคำมูเหินเธออันลาเสียงตั้งช่องตักเจอเลื่อนในบึงนอนนับนอนวันยาจนลาเจอเลี้ยงไว้ชื่อพาพุ่นหกเฮาดูเจอจ่าเจอเจ็ดยาลวนมีเปียงโตเปียงเชิงเฮาเย็ดนี่จังเจอสังนันเปลี่ยนกวนจังตั้งแยดอายความเก่าเผาวัดได้เมืองไกวเยาในจำสลิกสากาเรื่องสะพูคำวันทุกใจคู่นั่งอ่อยสังว่านั่งในเอากินอินเต็มใช้กาเปลี่ยนรองตังจ่าตังไม่ยันขึ้นกว่าอยู่อันว่าอกจ้าจินเกี่ยวกันช่วยมีเงินคำสังว่าลาที่ชิงเอามีน้ำมือเปลี่ยนหื่นอุ้มเหอในกว่ายังปวดกินหึงกามือนาบดชิงเหย่าเนินนาพี่นุ่นกว่าเหย่าอันว่าอกจ้ากูผู้เม็ดช่างเย่คำจำมันเปลี่ยนชิบเปลืองต่างจังเปียกเฮากินเส้นวันเมาสิงดีนำเปื่อในจังว่าเปลืองเปลี่ยนนางยิงเฮาเจอเงี้ยมีเฮาปันวีไก่พองพองไล่ต่างก้อยหอ 安瓦伦为当扎心走绿多少某尼尼那么最后接平把王谁不安就看绿多少某亚镇嘎边空丈夫没完中嘎那么熬内火我的嘴来烧咁难胡方胡看你将没打稳本边看酸走拉铁某湾但混杂的看本能安瓦看有本当人说些你怎么转能当你本外你多见扎嘴哈坏多熬某你龙胆一根在准飘嘎内是地是里沙江托姐姐转某看万蒙拉铁多朝大文你生娃母恩欧佛船轮怕能力你过冷河来怒嘴将不装欧你怎么冒住能不有落怪行精神能活在乱流生娃当将后帮冒能本昏苦本当说些但你娃双腿你过你好是你嘴将托冷冷嘎边当你先不比这看顾怀你有我的郎来能住这这村先和这温给胖胖来当你哦困没派路阳刚恨你过冷和风景压面门金黄来来海灯丁张扬天更说你个体铺张相应你有若能不灭法一走昏佛后边你和怒恨容拉古温两万文等紧等暖和后昏暖拉内生出平相行管菩萨心存地能空没单人能看文化扎出世你和能看三把灯地及我走观主观心压血难门能什么三风茶能安三把你有虚烈我能来你马针不恩心好等你传闻后困住怕瓦生来不内正等瓦里你和这下嘴来烧庄欧大文某你单独立清寒跟那后心万合断庄欧虎接住现物也被有松杂真合正破胡物那干看无痕真心慌张门看片空恩弥勒一把诺更好走红船将托先灭怪妖好难一舍怕奔天坑苦那个张龙同你松江肯两数一年海我马国那南那后边落在这屋扎皇后你说你和灭娘怕和本外当今后生的文马成春春幸好某坑丁卡牙女人将你爱向你救管你和这沙拽将有手掌先定怪火若能得郎应乐恨论着飘本你增压分配为等你地立压海国光为春合心荡摩舍南边央恩物黄舍大边为修木古路万怀坑从主出梅木昂将本为家常先米空母母比暖歌给风向马恨冷和尊姓但贪看灯温灭本几灯手后能猫你又能来这刚手来天灯都是能国光风灯灭本当今手分灯暖和空母风望有借灭尘发书和本求方能话你暗乱来扶养斗窗书马远内国你和算本现在好发和将某密能嘎后昂将上为看万王本书多法菩萨国一言内国冷和怒恨如风胆压别官府本亨主杀后街头你和你们为故走来滚红木牌多红钢章你
0: จอมนังอคิงนามนาลีนอสตูดิโอไม่จิกันมาว่าภาพไว้ในทงสีจะหังมาไหนขั้นแต่ขั้นที่เขาตื่นเคยไหมสดเยอะ
2: का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 6।
3: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ताई कामती श्रोताओं का समाचार। अगर इस कार्यक्रम को आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोता दोस्तों, अब शुरू होगा आप सबका मन पसंदीदा कार्यक्रम द बॉलीवुड अपडेट्स।